จากันจังเฮียนใจจะตกวักกินเดาเกียงเกลืองเบาไปเกวยเชิงที่บ้องพึ่งใจกะเอ็งเฮียงงาน